0: เฮ้ยเอาไหมลี
1: ่มาจับ
2: ตัวเลยลี
3: ่ทำไปเลย
2: มาเ
1: อาไหมกำแรงที่เด็กคนใกล้อ่ะ
0: ขโมยของ
3: ขอที่มันกำมาให้พี่หนูกำมัน
1: กำมาพี่หนู
4: Entschuldigen Sie bitte
0: Ja, was ist denn
4: Aus welchem Land kommen Sie
1: Aus China
4: Spitze, dann können wir ja für Sie unser Lieblingslied singen
5: Und wie heißt das
4: Auf Deutsch heißt es